0: เอาไปทำกันเอง
1: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล์มมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
2: feel icy cool

0: พิมพัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงมีผิวที่แข็งแรงชุ่มชื้นไม่แพ้ง่ายแต่บางคนกลับต้องเจอกับปัญหาผิวซ้ำๆทั้งที่ดูแลเป็นอย่างดีคำตอบคือ Skin Barrier หรือเกราะป้องกันผิวนั่นเองค่ะนี่คือปราการด่านแรกที่สำคัญที่สุดในการป้องกันผิวของคุณจากมลภาวะแบคทีเรียและการสูญเสียความชุ่มชื้น
1: หาก Skin Barrier ไม่แข็งแรงนะครับผิวของคุณก็จะอ่อนแอแพ้ง่ายเกิดการอักเสบและมีปัญหาอื่นๆตามมาได้ง่ายๆนะครับ
0: เพราะเราเข้าใจว่าผิวดีเริ่มต้นที่ Skin Barrierที่แข็งแรงและชุ่มชื้นที่สมดุล
1: ที่พิมพัฒน์คลินิกเราให้ความสำคัญในการดูแลผิวที่ต้นเหตุมุ่งเน้นการดูแลผิวของคุณให้แข็งแรง
0: ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของพิมพัฒน์คลินิกพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบโปรแกรมดูแลผิวเฉพาะบุคคลช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างสกินแบเรียร์ของคุณให้แข็งแรงขึ้นอย่างยั่งยืนสร้างสมดุลให้ผิวกลับมาสุขภาพดีพร้อมรับมือทุกสภาวะหยุดปัญหาสิวผิวแห้งผิวแพ้ซ้ำๆที่ต้นเหตุ
1: คืนความแข็งแรงและความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างแท้จริงผิวดีขึ้นเริ่มต้นที่พิมพัฒน์คลินิกนะครับถนนคอ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดไลน์พิมพ์@พิมพัฒน์คลินิกนะครับ
0: พิมพัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
2: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97

0: Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือพิมพ์พัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
3: MGenX บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGenX ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
4: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูกจ้ะน้องแอร
4: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
5: ก็ถูกอีกแหละ
4: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูก
4: ถูกอีกแล้วเหรอ
5: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
6: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
7: Feel ICQไอซี่คูล Fulfill your happiness Chart energy in every morning with your favorite songs Wake you up from 6 to 11 a.m. 5 hours to feel icy cool Feel 97

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: Feel Remind
1: โดยพิมพัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
4: MGen Next บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGen Next ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
3: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอสไซพิมพ์พัฒน์คลินิก
5: ขณะนี้เวลา8 นาฬิกา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Groupออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเคลมเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: Feel Icy Cool

0: หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: เคยไหมคะอยู่ดีๆแล้วรู้สึกว่าหน้าดูไม่ค่อยคมเหมือนเดิมแก้มก็เริ่มจะหย่อนนะคะเหนียงชัดขึ้นผิวไม่แดงเหมือนที่เคยเป็นเจอปัญหาแบบนี้แล้วอย่าปล่อยไว้นานนะคะได้เวลากลับมาดูแลตัวเองใหม่ค่ะยุคนี้ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะขอแนะนำอัลเทอร่าพรามนะคะเทคโนโลยียกกระชับใหม่ล่าสุดพลังงานอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทค่ะยกชัดลืมเจ็บอยู่ได้นานถึง1ปีไม่ต้องผ่าตัดนะคะไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็ใช้หน้าได้เลยค่ะดูแลทุกเคสทุกขั้นตอนโดยคุณหมอหวานและคุณหมอหมีนะคะตั้งแต่ปรึกษาและก็วางแผนการรักษาปรับรูปหน้าตามโงเห้งเฉพาะบุคคลค่ะโดยเครื่องยกกระชับมาตรฐานอเมริกาและเกาหลีนะคะเครื่องแท้ตรวจสอบได้แน่นอนค่ะที่หวานหวานเวลเนสคลินิกจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกซูดนะคะคลิกไปดูโปรโมชั่นดีๆได้นะคะที่ Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกเปิดบริการตั้งแต่ 10:30 นะคะจนถึง 13:30 ค่ะหรือไม่ก็สอบถามได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์093-454-2652ค่ะหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: คือ number oneเมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุ กับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุ กับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนคอ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
1: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: ปัญญาการยนต
2: ์ลอยระดาคลินิก
3: สูงวีคอนรับเหมาก่อสร้าง
2: เศรษฐกิจซูชิบาระยอง
3: ออฟฟิศเมดพลัส
2: ทอดมันทองสร้อย
3: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
4: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานลิดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ลิดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ 082-902-4488 หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ลิดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: พิมพัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือแอสไซน์พิมพัฒน์คลินิก
4: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปี หวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 นถึง 1:30 นโทร093 454 2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
8: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: feel icy cool

0: Real Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: good. Number one. ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพ์พัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
1: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจ
4: ฉลองครบรอบ5ปี
3: Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
5: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือAssign พิมพ์พัดคลินิก
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Icy Cool

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: number 1
1: เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
4: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652 คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

Feel Remind Feel Remind สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: Line Man ฟู้ด
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Read ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซีรีส์แ
1: สงทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
4: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97 รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
1: เขาบอกว่ารอยยิ้มคือหน้าต่างของหัวใจใครๆก็อยากจะยิ้มฟันสวยทั้งนั้นแต่ปัญหาคือฟันของเราไม่ขาวเหมือนคนอื่นความมั่นใจก็ลดลงได้เวลายิ้มฟันสวยเต็มร้อย Beyond Smile ฉลองครบรอบ5ปีจัดโปรเด็ดเอาใจชาวระยองฟอกสีฟันด้วยแสงคูลไลท์น้ำยานำเข้าจาก USA เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกใช้เวลาเพียง60นาทีปลอดภัยไม่ทำลายผิวฟันจากปกติ 5,000 บาทเหลือเพียง 2,999 บาทเท่านั้นฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินัดง่ายมีระบบติดตามดูแลต่อเนื่องโดยทีมทันตแพทย์ Beyond Smile Dental Clinic โปรดีแบบนี้เฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีนี้เท่านั้นรีบจองคิวด่วนรับสิทธิ์ก่อนมาช้าอาจจะไม่ทันนะครับที่ Beyond Smile Dental Clinic ระยองโทร095-045-8999ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Beyond Smile Dental Clinic คลิกเลย
0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
2: Feel Remind Feel Remind
3: สนับสนุนโดยหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: number 1
1: เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
1: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: Feel Remind
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: ปัญญาการยนต
2: ์ลอยระดาคลินิก
3: ศูนย์วีคอนรับเหมาก่อสร้าง
2: เซกิซูชิบารยัง
3: ออฟฟิศเมดพลัส
2: ทอดมันทองสร้อย
3: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
4: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
5: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
5: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
4: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
5: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
6: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอFeel 97 ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
1: มาแล้วนะครับผมกับเข้าสู่ฟิล97นั่นเองนะครับมีเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้มากมายกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่กำลังจะสร้างบ้านหาบริษัทสร้างบ้านหาช่างฝีมือดีๆในยุคนี้ก็ต้องใช้วิธีการเซิร์ชคำค้นหาใน Google หรือว่าใน Facebook นะครับพิมพ์คำว่าบ้านคุณธรรมแต่ว่าหลายท่านเซิร์ชชื่อผิดนะครับคอควายสระอุนอเนนทอทงรอรอมอม้าคุณธรรมแบบนี้ผิดนะฮะเซิร์ชหา Facebook ของเราไม่เจอแน่นอนนะครับบ้านคุณธรรมที่ถูกต้องและเซิร์ชเจอต้องสะกดแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับนอเนนทอทหารสระอำบ้านคุณธรรมพิมพ์เซิร์ชค้นหาได้เลยนะครับก็จะเจอ Facebook ของเราโลโก้สีเขียวทองนะฮะหรือจะเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับพิมพ์ BANKHUNNATHUM บ้านคุณธรรมก็จะค้นเจอเพจของเราเช่นเดียวกันนะครับผมคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีแบบบ้านตัวอย่างบ้านที่เราสร้างเสร็จแล้วของลูกค้าสร้างบ้านต่อเติมบ้านตกแต่งภายในวัสดุอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้และอื่นๆอีกมากมายนะครับมาสร้างบ้านกับบริษัทของคนระยองโดยตรงดีกว่านะครับบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม0840941074และ0954690222อย่าลืมโทรมานะครับ
0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
2: Feel Remind Feel Remind
0: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
1: ห้าปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 1:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงความเป็นที่สุดนะคะของเทคโนโลยีความสวยงามเนี่ยสำหรับระยองบ้านเรานะคะต้องยกให้หวานหวานเวลเนสคลินิกค่ะอัปเดตเทรนด์ใหม่นะคะมาแรงก่อนใครเสมอเลยทีเดียวและก็ล่าสุดนะคะวันนี้พบกับเทคโนโลยีแรกของโลกค่ะ2คลื่นความถี่ยกกระชับและก็สลายไขมันนะคะเซิร์ฟเครื่องแรกในจังหวัดระยองค่ะเทคนิคเดียวกับเกาหลีนะคะคุณหมอบินตรงสู่เกาหลีเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี้มาให้ชาวระยองแล้วค่ะแวะมาใช้บริการนะคะที่หวานหวานเวลเนสคลินิกจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรนะคะและถ้าหากว่าคุณอยากได้โปรโมชั่นดีๆคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกเปิดบริการตั้งแต่ 10:30 นะคะจนถึง 13:30 ค่ะปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะที่0934542652ค่ะหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: Feel hit in the worldFeel hit in the world. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก

Feel Remind Feel Remind สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
2: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
4: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-Pass ดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
4: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayongFeel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: พิมพ์พัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
1: หลายๆคนนะคะเริ่มมีปัญหาสิวมากวนใจใช่ไหมเพราะว่าอากาศชื้นนะคะก่อให้เกิดเชื้อโรคแบคทีเรียที่มากกว่าปกตินั่นเองค่ะให้คุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่อ่อนโยนต่อผิวนะสองก็คือทามอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงเพื่อไม่ให้เกิดผิวอ่อนแอนั่นเองเลี่ยงแสงแดดแล้วก็รังสี UV นะคะเพราะตัวนี้เป็นตัวการที่จะทำให้ผิวเราหมองคล้ำค่ะแห้งกร้านและก็เกิดความมันส่วนเกินขึ้นบนผิวหน้าได้นะคะทำให้เกิดสิวแล้วก็ผิวหมองคล้ำได้เพราะฉะนั้นทาครีมกันแดดเพื่อให้ผิวมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะและก็สุดท้ายนะคะเข้ามารับการดูแลผิวกับโปรแกรมพิเศษที่พิมพัฒน์คลินิกได้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าค่ะ Protection Cleansing Mood นะคะทำให้ผิวหน้านั้นไม่มีการระคายเคืองแล้วก็มีวิตามิน B5 B3 ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นนะคะผิวไม่แห้งค่ะและก็ยังมี Silky High Protection Sunscreen นะคะ SPF 50 PA +++ เป็นผลิตภัณฑ์กันแดดที่สามารถเสริมประสิทธิภาพกันแดดได้นานถึง8ชั่วโมงค่ะมี Physical Sunscreen นะคะที่สามารถช่วยปกป้องนะคะและเป็นเหมือนเกราะสะท้อนรังสี UV ไม่ให้แสงแดดทำร้ายผิวเนื้อกันแดดนะคะบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวแวะมาได้เลยนะคะพิมพ์พัฒน์คลินิกอยู่ถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์หมายเลขโทรศัพท์0937673999ค่ะ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์ Feel

0: คือ number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และเฟซบุ๊กเซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกล

0: ไปถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
2: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
2: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร 065-524-2163 Feel

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: ไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
1: Line Man ฟู้ด
0: หวานหวานคลีน
1: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
0: I Can Breathe ระยอง
1: ที่เมเจอร์ซิตี้เพล็ก
0: ซ์แสงทองระยอง
1: สกายฮิลล์คอนโด
0: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
4: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลีPrefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Freedom

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

good. Number 1. เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา

0: โตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
0: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: แห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
0: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
0: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: Feel freedom.

0: เขาว่ากันว่ามาม่านะครับออกสินค้าใหม่เมื่อไหร่นี่เหมือนเก็บกดเนี่ยฮะออกมาเหมือนกับประชดชีวิตยังไงยังงั้นเลยนะฮะไม่เยอะหรอกแค่7รสชาติ11แบบแค่นั้นเองนะฮะวันนี้มาพร้อมกับมาม่ารสใหม่นะครับผมในตระกูลมาม่า7บาทนะครับสายกินเผ็ดๆน่าจะชอบนะฮะมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีซอสเกาหลีแบบแห้งนะครับซอสสีม่วงๆเผ็ดๆนัวๆไม่หวานสายสดซุปนี่ต้องนี่เลยนะครับมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจนะครับซุปปลาหมึกแรกซองแรกของไทยนะครับซุปหอมหวานอูมามิมาม่าเขาบอกว่าคุณภาพอยู่ในซองนี้แล้วที่เหลือคุณแค่เอาไปทำกินแค่นั้นเองนะครับผมไปลองกันได้นะครับแต่อาจจะหายากนิดนึงนะครับถ้าหากว่าร้านที่คุณเข้าไม่มีแต่ร้านอื่นมีครบหมดแล้วนะครับฝากกันด้วยนะครับมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีและมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจมาม่าอร่อยไปลองกันได้เลยนะครับ
1: Feel hit in the world Feel hit in the world อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
2: สนับสนุนโดยหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: ปัญญาการยนต
1: ์พลอยระดาคลินิก
2: สูวีคอนรับเหมาก่อสร้าง
1: เซกิซูชิบาระยอง
2: ออฟฟิศเมดพลัส
1: ทอดมันทองสร้อย
2: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
3: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
3: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
4: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
5: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
6: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
7: ถูกจ้ะน้องแอร
6: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
7: ก็ถูกอีกแหละ
6: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
7: ถูก
6: ถูกอีกแล้วเหรอ
7: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
8: Prefix Clinic ยกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
9: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel freedom.

0: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมหัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกอื้อหือ

0: รอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
0: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: Feel Freedom

0: Feel Hit in the World. Feel Hit in the World. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: Feel Remind
1: โดยพิมพ์พัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
3: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือAssign พิมพ์พัดคลินิก
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Freedom

Real Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97โดยพิมพัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: ำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนค.2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือแอสไซพิมพ์พัฒน์คลินิก
4: ฟีลฟรีดอม

0: Feel Hit in the World. Feel Hit in the World. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: I remember the day even wrote down the day that I fell for you

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: Line Man ฟู้ด
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Breathe ระยอง
2: ที่เนเจอร์ซิ
1: ริ
2: เพล็ก
1: ซ์แสงทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือพิมพ์พัฒน์คลินิก
3: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Ra Yong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Freedom

0: feel good.
1: เฮ้ยเธอแหละคือเขามีอะไรจะบอกอะคืองี้ตั้งใจฟังนะ

0: อนสมายเดนทัลคลินิกฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
1: คุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะคิดว่าถ้าหากว่าเราจะทำเซรามิกวีเนียร์สวยๆแล้วเนี่ยก็จะต้องเข้ากรุงเทพเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ไม่จำเป็นแล้วค่ะคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงกรุงเทพแล้วค่ะเพราะว่าที่ Beyond Smile Dental Clinic ระยองนั้นเคสวีเนียร์ทุกเคสนะคะดูแลโดยทันตแพทย์เฉพาะทางค่ะวางแผนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะคะเพื่อให้คุณมั่นใจได้ทั้งความสวยและคุณภาพเพราะว่ารอยยิ้มที่ดีนั้นไม่ใช่แค่ขาวแต่ว่าต้องดูเป็นธรรมชาติด้วยค่ะและก็เหมาะกับใบหน้าของคุณนะคะและตอนนี้ค่ะเซรามิกวีเนียร์เพียงซี่ละ 13,000 บาทเท่านั้นพร้อมกับผ่อน 0% นานถึง6เดือนค่ะแถมฟรีนะคะเลเซอร์ปรับรูปเหงือกมูลค่า 10,000 บาทและก็ฟรีรีเทนเนอร์อีก1ชุดโอ้โหแถมเยอะมากนะคะรอยยิ้มระดับพรีเมียมนะคะวันนี้อยู่ใกล้คุณค่ะที่ Beyond Smile Dental Clinic ถนนค.2หลังแหลมทองระยองค่ะโทร0950458999ค่ะ
0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
2: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97

0: good. Number one. ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลาสเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
4: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-Passดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ 300 บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
1: พิมพ์พัดคลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเซิร์ฟตัวรูปคนสำคัญลงสนาม

0: 0867-673999หรือ LINE @ พิมพัฒน์คลินิก
1: Feel freedom.

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดารารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรมแรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือแอดสายพิมพัฒน์คลินิก
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
3: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: Feel Freedom.

0: คือ Number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
3: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้

0: แม่
1: ถูก
0: ถูกอีกแล้วเหรอ
2: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
3: MGenex บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGenex ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
4: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
5: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพ์พัฒน์คลินิก
6: ฟีลฟรีดอม

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: ปัญญาการยนต
1: ์กลอยระดาคลินิก
2: สูวีคอนรับเหมาก่อสร้าง
1: เซกิซูชิบาระยอง
2: ออฟฟิศเมดพลัส
1: ทอดมันทองสร้อย
2: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
3: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
4: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
6: ขณะนี้เวลา19นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel tonight.

Yeah. ที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแรงที่ผมรักแมนยูแต่ใจก็อยู่ที่หงแดงที่คุณชอบ hip hop K pop big bang Oh damn I know you like it like

Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทาย

0: ้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
0: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้นBeyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลีPrefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
2: Feel tonight

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูกจ้ะน้องแอร
3: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
4: ก็ถูกอีกแหละ
3: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูก
3: ถูกอีกแล้วหรอ
4: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
5: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652 คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel to

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดี

0: ด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกศูนย์โทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
1: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับ Feel 97
2: Line Man ฟู้ด
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Read ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซีรี
1: ส์แสงทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะ Feel 97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
4: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
5: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
4: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
5: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
6: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
5: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 13:00 Prefix your confidence prepare smart fearless เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
7: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: feel tonight.

0: good number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่า

0: 55บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: MGen Next บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGen Next ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
4: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fit Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
6: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayongFeel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Tonight

0: number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูกจ้ะน้องแพ
2: รตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้

การฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเค็มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเค็มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็กคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: ปัญญาการโยน
2: พลอยระดาคลินิก
3: ศูนย์วีคอนรับเหมา
2: เศรษฐกิจซูชิบาระยอง
3: ออฟฟิศเมดพลัส
2: ทอดมันทองสร้อย
3: ทิมมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
4: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
5: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูกจ้ะน้องแอร
5: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
6: ก็ถูกอีกแหละ
5: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูก
5: ถูกอีกแล้วเหรอ
6: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟูดดี้เวิร์ส
7: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-Pass ดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
8: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel tonight.

0: good. Number one. ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-PASSดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.me

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราง
4: านยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มาสองพี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูกจ้ะน้องแอร
5: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
6: ก็ถูกอีกแหละ
5: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูก
5: ถูกอีกแล้วเหรอ
6: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0 บาทลูกค้าใหม่ลด100 บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส

0: feel good. My feel, my song.
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel ICQICQ

0: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
0: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราง
2: านยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อารบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
3: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูกจ้ะน้องแพร
3: ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
4: ก็ถูกอีกแหละ
3: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูก
3: ถูกอีกแล้วเหรอ
4: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0 บาทลูกค้าใหม่ลด100 บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส

Real Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97โดยพิมพ์พัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: คือ number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพ์พัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-PASSดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
3: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีเคลื่อนอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
4: พิก กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูกจ้ะน้องแอร
4: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
5: ก็ถูกอีกแหละ
4: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูก
4: ถูกอีกแล้วเหรอ
5: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
3: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลี1เดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
0: Feel icy cool.

0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
1: ออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณนี่คือสโลแกนของเรานะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับมีแพลนที่จะสร้างบ้านกำลังมองหาบริษัทสร้างบ้านหรือกำลังมองหาช่างที่ไว้ใจได้เลือกใช้บริการบ้านคุณธรรมนะครับเรารับสร้างบ้านให้กับลูกค้าด้วยวัสดุอุปกรณ์ตรานครหลวงและ SCG นะครับใส่ใจคุณภาพตั้งแต่ฐานรากใช้เหล็กมอกได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับโครงสร้างแข็งแรงได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมบ้านมีคุณภาพสร้างเสร็จไวสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเลยนะครับและที่สำคัญนะครับบ้านสร้างเสร็จตามกำหนดโดยระยะเวลาไม่นานนะครับอย่างเช่นบ้าน1ชั้นไม่เกิน150ตารางเมตรเราใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง 4-6 เดือนเท่านั้นนะครับบ้าน1ชั้น 160-300 ตารางเมตรระยะเวลาในการก่อสร้างนะครับ 6-10 เดือนเท่านั้นนะครับบ้าน2ชั้น 160-300 ตารางเมตรระยะเวลาก่อสร้าง 8

0: 10เดือนบ้าน2ชั้น300ถึง500ตารางเมตรระยะเวลาก่อสร้าง14ถึง18เดือนจะสร้างบ้านเล็กมินิมอลหรือจะสร้างบ้านโมเดิร์นขนาดใหญ่นึกถึงบ้านคุณธรรมนะครับลูกค้ามีงบเท่าไหร่เราสามารถออกแบบได้ตามงบประมาณของลูกค้าเลยนะครับบ้านสวยมีสไตล์ทันสมัยแน่นอนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรมาปรึกษาเราได้เลยนะครับผมที่เบอร์084-094-1074ติดต่อคุณโดมนะครับและ095-469-0222ติดต่อคุณออยนะครับหรือจะคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage พิมพ์บ้านคุณธรรมได้เลยนะครับ
1: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
2: Feel hit in the world Feel hit in the world อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
3: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจ
4: ฉลองครบรอบ5ปี
3: Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242161
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานลิดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่บลิดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook บลิดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือแอดสายพิมพัฒน์คลินิก
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ขณะนี้เวลา 7:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Ra Yong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี